0: วิเดนบอยางลักนายตังลักกัด
1: ยานตาเว
0: ลาลุเนดังเลวันนเมกับบาตา
1: อา
0: ลักตัง
1: ลังแลง
0: โมเดกลิงฮีงานานั้น